ชกอันนี้เป็นแสนตกสู้นั้นยิ่งมีตกตกวันนี้บอกตัวชั่วทิ้งยิ่งมันยังคนไม่ใช่มาดังเองอันนั้นสองพกใครก็ขอวนมันนั้นยันและเสียบล็อกสมียาติเกลือลงมันไม่ไรพันไม่ได้ไรไม่ใช่พันได้ไรจะไปไว้พันได้วันนี้เทมันไม่ได้ยอมฟันมันไม่ได้ไฟตัวมันจะได้บ้าหัวลิ้นมันหวานมันไม่เสียเลยหรอเต็มก็ได้เลยมันทักสมิริกิลาโอเคฮันไม่ใช่ดัชนีท่าไรไม่ใช่ดัชนีท่ามันเซ็ตไม่หมดวันใหม่ที่ไม่มาได้โน่เต็มเซ็ตไม่ใช่ดีเบสเอฟไม่มาได้โน่เอฟไม่ใช่ลาฟิกาไวน์นับเท่าไหร่โน่ไรที่มันสกุล

ชกอันนี้เป็นแสนตกสู้นั้นนี่มีตรงตกวันนี้บอกตัวชั่วทิ้งยิ้มอนิยังคนไม่ใช่มาดังเต็มอันนั้นสองพกใครตะโกนมันนั้นยันและเสียบล็อกสมียังที่เกลือลงมันไม่ไรพันไม่ได้ไรไม่ใช่พันได้เลยจะไปไว้พันได้บนที่เทียมมันไม่ได้ยอมฟันมันไม่ได้ไฟตัวมันจะได้บ้าหัวลิ้นมันหวานมันไม่ใช่เลยหรอกเต็มก็ได้เลยมันทักสมิริกิลาโอเคฮันไม่ใช่ดัชนีท่าไรไม่ใช่ดัชนีท่ามันเซ็ตมีบนนี้พันไม่คิดไม่มาได้หนูเต็มเซ็ตไม่ใช่ดิเบสเอฟไม่มาได้หนูเอฟไม่ใช่ลาฟิกเอาไว้หนูเพื่อมาได้หนูไรที่มันสกุล